คุณแม่เด็กคิดไปสิทำไมร้อนทำไมน้ำบ่งไงยังก็ต้องรอกันในแม่ว่าแก่ดูอีกอยู่มันต้องพูดตะกินมาคุยปุ๊กินทำไมรีเอาก็ตุกี้อะไรกินมังนะอะไรที่เป็นมาที่สินตุกุยอนคิดไปสิอันนี้แปลงว่าคือครัววันนี้ปุ๊กินนอรามนั่นนอบสินเดียกินอันตรรวนทำไมรีคือที่ health promotion services ไม่นับเลยเลยอันนี้มันนักยืนที่ยูนิเซฟนั่นรับตัดจอนน่าแต่อะไรที่เป็นมาตรรวนอปุ๊กตุกันมารุงี้อาทิตย์การวันนั้นในแม่ว่าแก่เอ็นกุปตุยอนเตียกันเอซินตะตกอยู่เอตะตกอยู่โนวะกะกินนอรากิตูวะนะเดไตอะเรเอซินะกิเอเตเตเตซายอยากิโปปะอีซินโกะเกคานวันเตเปนทาราเวนท์ไอโกตะกินมะเตซินตะตกอยู่บุกินเตทราคเปนะเอติเตไอเนคทิเวตเตปอลิโอไวรัสวัคซีนเกเตไอพีวีนซิตวันอวาริกิปะไอโนวะไมซีอะอวาระนะกิปะไอเอ็กซาราเวนท์อะเรเอตะตกอยู่อรากิไอกะเตปะกะปูวะตะกาสกิสิกเตเกราเกเตเปะปูโปเตอินฟลูเอนซ่าไทป์che te fru te te naki peina e na rangi ni makuri roi te isi mtoto kwa yo nkana esi naki te atei nanatai yale epeiri yaki anaki pakataina ngai yale kamaka uri ngaki karo pa kamago siya na simino konti kliniki anika mwakani mea ngai yipu kin isi naki ya atei ntae kai anamuantai nisi enanganagi ono watu wiki milbu ngiakina anaka watai nisi enanganagi tepuina tu wiki imilbu ngiakina anaka peni antai nisi mkane enanganagi tepi mea watu wiki imilbu ngiakina roi nisi teksalavent tuwana si tuwana anatai teatei nisi naki o ya tutukua o ameni kamenua menoraka ika unuwa maisina teka uwa enaka uwarilikea maisin isi nakin teatei teka denua enarangi ni popogi bukin kakuruan isi ya teatei enanini mea tata ilu ya tabota namata patesi teksalavent emenu o ameni makuriroi pa ipo utu kaki onsan kapataki kapuanana ilu ya anarapata tionata aika tetapiri uwa ito tabota ki bukin temerurung tionata te UNICEF tabota kare tepe mataruan apu tokan merunia dei jannat ibukin dikita kan mea tata orongorona apanin kamkona ne kawara ami klinik ari kamu makani mea ngaya ke interpolia tiramba aisua awa akea uwa wanua tuwana akea akea ke the extension uwa wanua isua uremka.